กำลังใส่วันยี่กงกำลังใส่ในเดือนสิ้นเดือนโมเมอร์เดือนโมเมอร์วันยี่กงกำลังใส่กำลังใส่จังให้ตะโกนเอ็มซีต้องมองจะมาปากคุยยิ่งกว่าปากอ่ะวันนี้คงจันให้ตาจังตุ๊บตุ๊บชันชัน คอยยิงไว้พักก่อนวันนี้เราจะไปยังไง